ครับสวัสดีครับเพิ่งเสียบโทรศัพท์น้องตาลเรียกว่ากาคัดกองได้กับเปล่งไรกับคุณน้องก็จองในใจควักกำข้อโทษปีนอกสิงร้อยๆกับผมร้อยๆนี่ลุงยามลุงยามหอมหน่อยได้โอเคเดี๋ยวจะนายนะกัดกองโอเคเอากับเจ้ากับบริกับ

สวัสดีครับเฮ้ยตัวใบน้อยน้องดาวอ๋อน้องดาวไม่ไปเร็วโลว่าไม่เบอร์รับไว้ตามเคยตัวใบน้อยไม่ตัวอ๋อไม่ไปลมหรือเข้าห้องน้ำมาเบื่ออ๋อที่ปลดลมใจลมไอ้ยักษ์ข้าวโน่นของหวานแล้วฉันว่าตัวใบน้อยไม่ตัวละครับเอาเดินเตะขาเออเจ็บมากไหมนั่นอ๋อดอกกระลังอ๋อฉันว่าตัวโกรธเลยหรือว่าไปไล่พันหรือไม่ตัวมึนเม็ดจัดโอเคเอาอ๋อลงจำนานก็ไม่ตัวหมายนู้ตัดก้าตัดเหลวตัดเลยตัดมาถึงโปกเลยนะอืมอ๋อลงมันก็โย่โอ้อยู่ได้วันนะเพลงไรวันนี้ครับโอเคเอาได้ให้กล้องใจไปเออคิดดอดจนกว่านินได้ขอบคุณมากก็ดูแลทุกภาพนะนายกล้องเจออยู่โลกโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปเลย

Yeah.

สวัสดีครับปากกองฮะอะไรนะนั่นแหละปากกองนอนอยู่เดียวใจตัวรับมันอืออันจังจอดจอดกุบปุยก็มาม ันกัดกองนิดนึงครับไม่ไม่ตึงเพลงไรวะเนี่ยครับไม่รู้ใจตัวรับมานานจังครับดังเลยตึงอีกเพลงไรครับอ๋อน้ำตาลาดใช่นะได้โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ

0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

เอกรับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกรอบผมวิทยาแจ้งมานีกับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเพลงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุวิอาร์เรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางเว็บไซต์ควังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอเพื่อกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงกับนะโทรกันเข้ามาที่074812055สัมยำอีกทีกับ074812055ยินดีครับ

ที่1กันยายน2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความชุกมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับนะว่างานเพลงของมนแคนแก่นพูนครับนะหัวใจผิดออดมอ

ครับท่านผู้ฟังว่าใจกิดโอดครับนะหรือว่าว่าใจว่าใจกิดถึงนั่นเองครับปันเปลือว่าใจกิดถึงก็คืออาการที่ว่าใจจดจ่อห้อยอ้ายครับนะนึกถึงบุคคลท่าท่านที่หรือสิ่งของด้วยความรักความผูกพันความอาลัยใจกิดถึงว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะงานเพลงของมนแก่นแก่นคูณกับมอบความสุขไงกับทุกๆท่านช่วงแรกของรายการครับนะวันนี้ก็ได้ใช้ที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไว้กับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยใช้เล็กจากอำเภอสิงห์นานครหนองจายครับใช้ที่ซ่องวันนี้คุณหนองตานและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคร้าครับนะใช่ที่ที่นี่ก็คุณลุงยามคุณพี่นกครับใช่ที่สามคุณพี่นกใช่ที่ที่คุณลุงยามครับนะใช่ที่ห้าคุณน้องสาวมู่บ้านธนาดีนี่ก็ง่ายไปหลายวันครับนะเป็นว่วงเป็นใหญ่นะกระตู้กันเข้ามาแล้วก็บายใจบายใจครับนะใช่ที่หกวันนี้คุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคงครับนะใช่ที่เจ็ดนี่ก็พี่สาวอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและชุดไทยใช่ที่8ครับจากพี่นุ่นชุมชนชุมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไว้กับคนที่ตระหนักครับนะครับมามอบกันเชื่อเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาคุณน้องชายและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบไปเบาผู้พอที่มันลูกเคียดว่าคำนะพี่นงอยู่ที่สติงปลาครับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องสมพงษ์วงลูกคลักครับสงคราบ้านเรามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะ

กราบท่านผู้กว้างทรงกล้ามาโลงานเพลงก้องสมพงษ์วงลุกกลับนะตาจะว่าไปแล้วนี่ทรงกล้าบานโลนี่กลับถึงทื่อว่ามีประชากรย่อยหมากเป็นรับซ่องรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะมีอำเภอถึงสิบกอำเภอครับนะมีประชากร1,400,000ครับมีตัวเต้นของเรานี่ครับเลือว่าจ่อๆได้8คน8เขตด้วยกันกับท่านผู้กว้างนะก็มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับฟังกันต่อครับนะแนะนำมาจากคุณน้องใจเช่นเดียวกันนะอ่านเพลง Amazing ช่องกล้าแต่บังเอิญว่าไม่มีมอบงานเพลงนี้ให้ก็แล้วกันน้องใจนะ Amazing เหมือนกันแต่ Amazing สุพรรณอ่านเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแห่งนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเซรีรุ่งสว่างอเมซิ่งสุพรรณครับขอบคุณมากๆคุณนงใจอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอไปกับคนที่ตลักคนที่ตันกิดตึงครับนะเวลา 11:00 น.กับอีก 24 นาทีครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาชื่นชอบเพลงไหนมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เด็กนี้กับ074-81ช่องทุนนะฮะครับนะขอบคุณมากๆครับนะโอ้ช่องไม้กาเตอร์วิทบ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเรียกขัดเกียร์ชงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีโอ้ช่องไม้กาเตอร์วิทบ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองชงคราครับชูนกซ่องซีอาฮกตองอาและกอฮกตัวไปได้กับนาทีอุโซไม้กาเทวิตบ้านบางนั้นสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องราที่นี้จำได้กับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายา

ทางด้านเชียงเพลงให้จันพวกวังในกวางกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานนะมาถึงคุณนองตานและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคราได้กำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมดีเจนะมอไปกับพี่หน่อยถนนราชุติดถนนเทศบาลนึงในเขตเทศบาลนครช่องคราล่วงจำนานจันผู้อาวุโสและจันพวกวังที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับไม่คัดกองไม่คัดใจกับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องตักกะแตนชลดาครับนะข้อจองในใจและกะต่อกันด้วยงานเพลงก้องแอป้าเสน่ห์สิริพรนำไปพงครับฝากกรรมข้อโทษครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังประโยคนึงที่เราใช้เมื่อเราทำไม่ไรผิดพลาดหรือพลาดพลั้งโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือข้อโทษข้อโทษครับนะเพื่อลดความโกรธลดความรุนแรงครับท่านผู้ฟังข้อโทษนี่ครับเมื่อผิดพลาดคือการแสดงความสำนึกผิดการยอมรับความจริงและการกล่าวคำข้ออภัยต่อผู้อื่นอย่างจริงใจจริงจังเมื่อตนเองได้กระทำหรือผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดพลาดบกพร่องหรือก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่คนอื่นครับท่านผู้กว้างนะฝากคำข้อโทษกับงานเพลงของแฮปปี้เสน่ห์สิริพรนำไปพงขอบคุณมากมากจากหนองตาลมอราชพัฒน์สงขลาแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความกันครับขอบคุณไปยังดีเจเทนเดนสโตครับนะรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับนะถึงจัดเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่ครับนะเดี๋ยวผมค่อยๆแต่ย่อยจะนายนะครับเรื่องงานเพลงจะไม่โรชาท่านั่นแน่นอนครับตอนนี้เด็กควังกันโตครับยังอยู่แต่หม้อราชพัฒน์สงขลาครับคุณพี่นกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องแสงทองนครชื่อครับสิ่งร้อยๆครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงข้องเย็นจิตพรเทวีครับนะร้อยนี่ว่ากันปนันครับจันทร์ผู้ฟังขอบคุณมากมากครับจากคุณพี่นกครับมอราชบัตรทรงค่าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากทอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้า081354425ครับนะโทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยี่ห้อคอสเวย์ลุนเนโอพลัสครับตัวนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันก็ให้ทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับไปซ่าติดได้ทันฟรีถึงทีหรือถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติกับตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับนาลือล่วงหลวงอิมกับนาวัดกาเทศจุลาตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569กับนาก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนกับมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวกับนะครับมามอบความสุขให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตยังอยู่แต่หม้อราชภัฏสงขลาครับนะคุณลุงย่ามครับให้เขียนแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับหอมหน่อยแล้วก็โตกันด้วยสวยจริงๆครับอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านพระกวางความช่วยนี่กับนะเห็นแล้วน่าชมเห็นแล้วน่ามองเห็นแล้วติดตาติดใจเลยทีเดียวกับท่านพระกวางนะนี่ก็เรียกว่าช่วยภายนอกกับลักษณะภายนอกที่ดูงดงามชมดุลและชวนให้รู้สึกพึงพอใจเมื่อใดมองใดเห็นนี่กับนะรูปลักษณ์ภายนอกนี่กับนะความชมชวนของร่างกายใบหน้าหรือสิ่งของที่ดึงดูดใจตาผู้คนที่พบเห็นสุขภาพภายในก็ชดใช้แข็งแรงพลังงานด้านบวกที่จะโตนออกมาจากตัวตนกับท่านพระกวางถ้าจะว่าไปแล้วในความช่วยภายนอกนี่กับนะความช่วยนี่กับนะโดยลักเลวก็คิดว่าน่าจะไม่มีมาตรฐานใต้ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมอยู่ครับไว้และมุมมองของแต่ละคนเราว่าช่วยบางคนว่าไม่ช่วยก็ได้กับนะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนกับท่านพระกวางช่วยจริงๆกับท่านพระกวางงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญขอบคุณมากๆกับนาจากคุณน้องตาลและทีมงานมอราชภัฏทรงค่าที่ให้เกียรติในนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงคุณน้องสาวกับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายกับนะวันนี้ได้โตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงก้องมนแกนคูนครับกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาจักกันนานงานเพลงคิดโหดจนฟัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังที่รอทุกคนครับนะอันเพลงก้องมนแคนแกนคูนขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกที่ครับนะคุณน้องเช้ามู่บ้านธนดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะ12นาฬิกากับอีก1นาทีขอบคุณดังๆอีกครั้งครับนะท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาชื่นชมเพลงไหนเหมาะกับใครตัวละทรัพย์กันเข้ามาได้ครับนะ0741ช่องทุน55ขอบคุณมากๆครับนะอุตสมัยกาเทวิตบ้านบางดา

ทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมการเจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทองคราครับนะส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาระก็ฮกถูกไปได้ครับที่อุตสาหกรรมการเจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กทองคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไว้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่กลับหน้าในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเงินก้อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับตีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำเทปเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าทุ่นเก่าอกเก่าทรงอาหาช่างบกซ่านท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริยานาโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดหลอดให้กับท่าน 10% ครับนะครับขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้โทรกันเข้ามาในนำงานเพลงเสริมเติมเต็มกันเข้ามาขอบคุณมากๆคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกับผมค่อยๆทยอยจะได้จะไม่รอจ่าท่านานแน่นอนครับนะตอนนี้หมอบความสุขหมอบการเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันต่อครับนะเดินทางมาถึงคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของเบียร์วรวุฒิกับงานเพลงบุพเพสันนิวาสหมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงน้ำตาราชัยครับนะงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ก่อนรักสายันนานๆขอบคุณมากๆจากคุณปาคองคุณปาเจดีบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อย้ายโรคกัญชาจ้ากันนานครับนะมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณผีเศร้าครับวันนี้ให้เกียรติในงานเพลงก้องปะเทืองเสียงกาลงกับหน้าตาอันพัดช่องแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆกับงานเพลงย่อมตายทีตาพระยาครับนะอีกสองงานเพลงกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆจากพี่เท่าอำเภอสิงห์นครที่มอบงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กวางรับช่างอะไรด่วนในตำลุนตำโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะ081ช่างมาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อกอดเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการไก่ให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรครับนะพระครูสุวัสดิ์ประชาติหรือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิ่มครับนาวัดกระเทศจุฬาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับนะเดินทางมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับกำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับอ้ำยังยนต์ลอแม็กสงขลาคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนสมวังในชังเวกในชังกรึ้งครับซอยกาวถนนไทรบุรีด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องเอกใจซี่วิชัยอ่านเพลงเจ็บเศร้าเลี่ยงเป็ดและกระโตกันด้วยเศร้าเสียงโศกดอกอ้อถุงทองกับหนาน้องมี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ว่างงานเร่งก้องเศร้าเสียงโซดอกอทุงทองกลับนะนองมีพวแล้วขอบคุณมากมากกลับนะแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกลับก่อนที่จะมอบอันเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและก็ยังให้บริการกับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาชุน6ช่องที่6ตรง5แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือโซ่ให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนน31ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าอกเก่าส่งอาหารสามอกสามครับนะท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริการนานโดยน้องอ้ำครับนะท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันโตนะนี่การแนะนำมาจากดีเจแทนเดนสโตครับนะแนะนำอ่านเพลงของน้องเดียวสุวรรณเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมอ่านเพลงท่ามตบการเมืองครับมอบความสุขไงกับทุกท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆไปเลยครับ

0: จบแล้ว
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของน้องเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมตามตบการเมืองกับดีเจแทนเดนสโตให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับประเทศไทยของเรานี้ครับท่านผู้ฟังปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะผู้นำบ้านเมืองหรือว่าผู้นำประเทศนี่ครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะแล้วการเมืองการปกครองนี่ครับแบ่งออกช่องช่วงได้กันกับส่วนระดับประเทศและก็ช่วงท้องถิ่นนะท้องถิ่นนี่ก็มีอยู่หลายองค์กรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอบจที่เรียกกันท่านๆนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลนะเทศบาลนี่ก็มีทั้งตำบลมีทั้งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เล็กที่สุดก็คืออบต.ครับหรือองค์การบริหารส่วนตำบลครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็รูปแบบการปกครองพิเศษกับท้องถิ่นเหมือนกันนั่นก็คือการบริหารราชการแผ่นดินของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับนะครับท่านผู้กองมามอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กองฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานเดินทางมาถึงองเสือโอลิมปิกกับในเขตเทศบาลนครสงขลาบ้านเรานี่เองครับนะวันนี้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องหญิงยงยศบัวงามครับนุ่มสุรินรักเศร้าสุราษฎร์แล้วต่อกันด้วยงานเพลงก้องดาวตายปลายพญาครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากจากกองเชียร์โอลิมปิกกับนายเกตเทศบาลนครสงขลาที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงขอบคุณขอบคุณครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากทอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโทร081 3545 45โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยี่ห้อโคดเวรุ่นเนโอพลัสกับตันพกวังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะตันพกวังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ทันฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าตันพกวังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปชาติได้ทันฟรีทั้งทีแล้วก็ทั้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรครับนะพระครูสุวัตประราชลือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะลือล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศชลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมอมอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตยายโรคกัญชาตากันนานฟังงานเพลงของออดโฟเอสกับหัวใจโดครับแล้วโตกันโดยเช่าเสื่องพินจินตาราพูลาบกับนะวันที่โรคโค

เจ้าเสียงบินสินสาระผู้ลาบกับดังวันที่รอคอยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ก่อนฟังกันต่อแนะนำมาจากคุณใหญ่เนี้ยวกับชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาพี่ยังไม่แก่ลูกน้องเอ๋ยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ัจจราครับนะถือว่าเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนตามธรรมชาติและไม่มีใครลี่เบี่ยงใดกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกับพี่ยังไม่แก่หรอกน้องขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสัญญาณการจราก็มาถึงสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณต้นไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบุญหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมบุญไปพิการกระผมก็ไปกับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยกันทุกคนสำหรับวันนี้กระผมวิทยา

0: ยสันก็ได้สมบัติเมธานีสันตัวเหมือ
1: ไม่ใช่
0: สันก็ใส่หน้าสุนยันสันตัว
1: โอ้หวยถ้าเป็นนางเอกจอเล็กสี่จอ
2: สิทธิ์ของอาจารย์ฉลองผู้สว่างกันอีกแล้วครับสำหรับทางด้านศิลปินที่ขับร้องเพลงที่คุณผู้ฟังผ่านกันไปนางเอกสี่จออยู่ในยุคเดียวกันกับชายธงทรงพลระพินภูไทยนะเขาคือจิรพันธ์วีระพงษ์นักร้องที่มาจากกรุงเก่าอยุธยาได้เพลงของครูฉลองผู้สว่างครูฉลองผู้สว่างส่วนใหญ่ที่จะแต่งเพลงให้กับนักร้องในสี่สาห้าคนนี้หมายถึงว่าจิรพันธ์วีระพงษ์ชัยธงทรงพลรพินภูไทยก็อาจารย์ฉลองก็จะต้องกระแสไปทางผู้หญิงสุภาพสตรีกันนะครับนะเรียกว่าเป็นเพลงมันๆ นี่เอกสี่จอนี่คุณว่าเป็นจังหวะอะไรล่ะสมัยก่อนคนเรือตังเกถ้าจะเหมาลำวงนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไหนคณะไหนออนอันนงกำแพงสินในงานแสดงต่างๆนั้นก็จะต้องมีเพลงนี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับเขาเรียกว่าโซนิโกรมันยังไงก็ไม่ทราบนะครับถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่บอกได้ถึงเห็นแล้วก็บอกยากเพราะว่ามันเป็นจังหวะช้าๆแต่ก็หนักแน่นไปในตัวนั่นแหละโด่งดังประมาณปี2515นะครับ5เพลงดังเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับระพินภูไทยรุ่นพี่เขาชายธงทรงพลก็มาทรงเดียวกันนี่นะสำหรับทางด้านของสิทธิ์ฉลองผู้สว่างนั่นก็คือจิรพันธ์วีระพงษ์คนอยุธยาอำเภอบางบานเมื่อก่อนนี่เขาก็มีฐานะนะมีทั้งเรือรับส่งโดยสารเรือเมนะเรือยนต์แต่ก็มาตามข้อมูลบอกว่ามาถูกโกงครอบครัวก็เลยต้องลำบากอายุ15ก็เป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วก็มาขายขนมปังบ้างเด็กเสิร์ฟบ้างนะฮะไอ้พวงมาลัยบ้างก็ต้องต่อสู้กันต่อไปแต่ที่เขาไม่ทิ้งก็คือเชียร์เพลงคณะรำวงนะครับเชียร์เพลงแบบฉบับของพวกมาก็พากันไปนะครับวัดไหนงานไหนแล้วก็มาเจอครูฉลองผู้สว่างนะครับก็เห็นแววแต่งเพลงแค่5เพลงนะครับบันทึกเสียงปี2515คุณนายใจบุญเพลงคุณนายใจบุญนี้ก็เป็นเพลงที่คุณนายโรงแรมภาค2ที่ระพินภูไทยรุ่นพี่กันไม่กี่เดือนโด่งดังคุณนายโรงแรมคุณผู้ฟังคงจะทราบแต่คุณนายใจบุญนี้ก็ในทรงเดียวกันนะครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังกันมากทีเดียวนะครับสำหรับในยุคนั้นของจิรพันธ์วีระพงษ์มาเล่นฮาฤดูร้อนสงขลาถ้าคุณผู้ฟังเห็นไก่ย่างจิรพันธ์เคยสัมภาษณ์เขาในออนไลน์วิทยุนะฮะพี่จิรพันธ์หรือว่าพี่ณนี่แกก็บอกว่าก็เป็นชื่อที่เขาขอมานะฮะมีความผูกพันกันกับเจ้าของไก่ย่างจิรพันธ์นะจิตใจย่างไก่ย่างจิรพันธ์ไก่ย่างนิพันธ์ไปทั่วประเทศนะฮะไหนนั้นสมัยก่อนต้องมีชิงช้าสวรรค์อยู่ด้วยนะครับปัจจุบันนี้คงจะไม่มีละสำหรับเรื่องราวของจิรพันธ์วีระพงษ์ก็มาในชุดสุดท้ายก็เรียกว่ามารวมตัวกันคณะบุญหลายทำรำวงชาวบ้านนะคณะบุญหลายรู้สึกจะมีสดใสร่มโพธิ์ทองรักชาติศิริชัยจิรพันธ์วีระพงษ์และก็อีกท่านสองท่านนะครับนะนึกไม่ออกเลยก็มาบอกชื่อคณะบุญหลายและคณะบุญหลายปัจจุบันนี้ก็สลายหลายตัวกันไปแล้วเพลงที่ดังๆของจิรพันธ์วีระพงษ์หรือพี่นาไก่นาตาฟางมาดามดิงดองโฮกำนันคุณนายใจบุญเจ้าสินอนกอดไผ่ผมจำได้ดีนะครับเพลงจังหวะทั้งนั้นแต่ที่คุณขอมาจัดให้เขาแล้วนะครับ สำหรับทางด้านคุณฟังฟังอยู่บ่อยางสงขลานางเอกสี่จอเมษาเศร้าเมษาน้องเศร้าเราให้กันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้ครับคุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มกันจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสวีอาร์เรดิโอ 88.75 รวมทั้งทางด้านของฮานซ่อมเครื่องยนต์แล้วมาที่ลุงเรืองอะไรยนต์หานขายอะไรยนต์นะครับบางด่านเช่นเดียวกันแต่ก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้คุณจะมาร่วมอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยว่ากันไปนะครับโทรมาที่084 300 2556 0943563991นะครับเดินทางกันต่อไปย้อนยุคคลุกคล้าวประวัตินักร้องครูเพลงเริ่มบรรเลงก็ตั้งแต่5 โมงจนถึงทุ่มประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันครับ1 กันยายน 2569ก็มาเล่าความหลังฟังเพลงเก่ากันกับอีก4 เพลงชุดต่อไปครับมาจากกยเพลงดังในอดีตของกุศลกมลสิงห์นี่เป็นเพลงที่อาจารย์นิยมมารยาทกับร้องนะครับรักกลางจันทร์เป็นเพลงเปิดตัวของกุศลกมลสิงห์ส่วนอาจารย์นิยมมารยาทก็บ้านนาสัญญารักนะฮะก็เรียกว่ากุศลกมลสิงห์ก็อยู่ในค่ายของครูเบนจามินเช่นเดียวกันนะครับตั้งชื่อให้ว่ากุศลกมลสิงห์เคยเป็นฐานผ่าศึกสงครามเวียดนามนะครับมีชีวิตยืนยาวอยู่8 17 ปีประมาณนั้นนะก็เพิ่งจะเสียชีวิตกันไปเมื่อปีนี้เองนะก็มาฟังนักร้องที่เป็นเจ้าแห่งเพลงลำวงกันอีกนะครับรักกลางจันทร์เก็บดอกไม้ร่วมต้นของแสงสุรีนะที่กยขอเข้ามาและอีก2 เพลงก็มีเพลงของแสงสุรีอินดาราเขามีครับเอามาฟังรักกลางจันทร์กันก่อนจากการกอยอครับ

สาวเสียงพิณจินตลาเขาอยู่ในวงการกันมานานแล้วครับ20กว่าปีกันมาแล้วนะก็เรียกว่าเป็นตำนานเล็กๆที่คนอีสานรู้จักกันดีเคยปะทะกับเบิร์ดธงชัยพรศักดิ์ส่องแสงกันมาแล้วในการกุศลคอนเสิร์ตต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังสร้างตำนานกันอยู่นะครับเพลงที่ชื่อว่าวันที่รอคอยตามคำขอของการกยก็ฟังผ่านกันมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันบ้างนะครับสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งในวันอังคารที่ขึ้นเดือนใหม่กันยายนมีเวลากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับจาก FM VR Radio 88.75 กับทางด้านของสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างรถยนต์นะครับซ่อมได้สบายมากการันตีกันด้วยฝีมือของช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้สำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนน

ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับ062 456 5556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองมาที่ลุงเรืองอะไรยนครับก็อยู่กันที่บ้านบางด่านไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทสำหรับร้านลุงเรืองอะไรยนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาสำหรับร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับจากทางสิงหนครสงขลาก็มาฟังเสกศักดิ์ผู้กันทองไวยพจน์เพชรสุพรรณเมืองมนสมบัติเจริญนะครับบ้านปลายนาขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับไม่ตายจะกลับมาแต่งก็เป็นผลงานของอาจารย์ชลธีหรือเปล่านะสำหรับเสกศักดิ์ผู้กันทองนั้นก็เป็นนักร้องที่อยู่กันจะมีเพลงของครูฉลองผู้สว่างกันอยู่ด้วยนะครับที่ประพันธ์นะก็เรียกว่าร้องอยู่หลังจิรพันธ์วีรพงษ์สอนชัยเมฆวิเชียรนะฮะโดยเฉพาะเพลงดังที่ครูชลธีแต่งให้ฐานอากาศขาดรักขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำเพลงดังในอดีตกินฟังนางลืมขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำนี่ครูฉลองผู้สว่างแต่งให้แน่นอนครับเป็น3เพลงดังบันไดทองไปสู่นักร้องระดับเอิญล้านกันในยุคนั้นนะครับสำหรับทางด้านของเสน่ห์จันทองหรือชื่อเล่นว่าแดงเป็นชาววิเศษชัยชาญอ่างทองก็เรียกว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกับมลรักขวัญโพไทยนะครับจากการเดินทางไปตระเวนแสดงดนตรีกันเอามาฟังเพลงที่บ้านปลายนาขอเข้ามาเพลงแรกกันก่อนครับไม่ตายจะกลับมาแต่งแต่เพลงนี้มันก็มาคู่กันกับทางด้านทางอากาศขาดรักนะครับใช่นะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้เขียนประพันธ์ให้นะในยุคกลางๆฟังกันเลยดีกว่าครับ

อยู่กับบ้านก็ทำงานเรื่อยไปในเมืองมนสมบัติเจริญนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรทำงานเรื่อยไปก็คงจะรับจ้างทั่วไปนั่นแหละสำหรับเพลงลูกทุ่งที่ตรงไปตรงมานะลูกทุ่งแท้ๆเพลงที่เมืองมนสมบัติเจริญขับร้องตามคำขอของคุณผู้ฟังที่บ้านปลายนาเก็บเงินแต่งงานเพลงเก็บเงินแต่งงานนี่มีหลายคนร้องนะครับแต่ถ้าอุโสนี่ก็คงจะเป็นเมืองมนนั่นแหละเพราะว่ามีนพพรเมืองสุพรรณสอนเพชรสอนสุพรรณนี่ก็มารุ่นหลังแล้วสอนเพชรแต่ถ้านพพรเมืองสุพรรณนั้นก็กับเมืองมนนี่เมืองมนน่าจะมาก่อนมากกว่านะครับสำหรับเพลงเก็บเงินแต่งงานแต่ถ้าหากว่าเป็นเพลงกลับเถิดเรียมจานี่เขากึกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมืองมนสมบัติเจริญซึ่งครูสุรพลเป็นผู้ประพันธ์ให้เพลงแรกโด่งดังกันมากและครูสุรพลเองก็ให้ใช้นามสกุลว่าสมบัติเจริญด้วยนะสำหรับนักร้องบ้านเดียวกับครูสุรพลอยู่เมืองสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตกันแค่อายุ30ต้นๆนะหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนะก็เรียกว่าเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งแต่ช่วงหลังนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับวงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งนะครับออกจากวงดนตรีไปเพราะหัวหน้าวงก็คือครูสุรพลได้ตำหนิในเรื่องราวของการมาสงมาสายประมาณนั้นนะท่านก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับทหารปกครองแบบทหารในวงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งเขาก็เลยออกจากวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญโดยไม่ได้บอกกล่าวนะบันทึกเสียงเพลงแรกหนุ่มสุพรรณไม่มีใครรู้จักกันมากจินดาสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์แต่กลับเถิดเรียมจานี่ดังสุดๆทีเดียวนะครับแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงในเพลงโหอย่างสุริยาหยอดแสงสวรรค์เมืองไทยอื่นอีกมากมายออกจากวงสุรพลช่วง2508ไปอยู่กับวงรวมดาวกระจายของสำเนียงม่วงทองอยู่กับวงไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็มาอยู่มาตั้งวงดนตรีเองหรือเปล่านะก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่เงาเสียงคล้ายครูสุรพลนะครับสำหรับเรื่องราวของประวัติทางด้านของเมืองมนสมบัติเจริญขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่ด้วยที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลา0743117250743147นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ส่งเพลงเข้ามานะครับคงจะอยู่ในคาบเกี่ยวของชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่1ก็จะได้สัก1เพลงนะหลังจากนั้นก็จากทางสถานีแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่2รอกันอยู่นะฮะโทรมาที่0843002556094356391เรามาอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนะครับส่งมาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาสักจิมลางสัก1เพลงก่อนนะครับในเพลงลูกทุ่งกลองยาวอ้าวเพลงนี้ของครูที่เป็นสหายของครูสุรพลนะฮะสำหรับทางด้านของอาจารย์พยงมุกดาใช่ไหมลูกทุ่งกลองยาวลูกทุ่งเลือดสุพรรณสร้างวิมานเป็นโสดทำไมหนักใจนี่ท่านเป็นผู้แต่งนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์พยงมุกดา
ซึ่งครูสุรพลสุภเจริญก็เรียกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะอาจารย์พยงนี่ก็มามีบทบาทศิลปินแห่งชาติกับเพลงต่างๆที่ท่านแต่งขึ้นมากมายทั้งเพลงรักชาติเพลงปลุกใจเพลงทหารเรือจำหน่วยทหารนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่สร้างวิมานลูกทุ่งเลือดสุพรรณเอามาลูกทุ่งกลองยาวดีกว่าครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังลูกคู่ซึ่งมีอาจารย์พยมบุกดาอยู่แบ็คกราวด์ด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังแบ็คกราวด์ก็หมายถึงว่าในห้องส่งสมัยก่อนต้องอัดพร้อมกันทั้งนักดนตรีนักร้องและก็มีลูกคู่กลองยาวก็ต้องมีกันหลายนะครับมาฟังกันดีกว่าครับตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเป็นเพลงแรกก่อนติดข้างอีก2เพลงอยู่ในชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับสำหรับ2เพลงแรกที่ส่งเข้ามาก็อยู่ชุดเดียวกันกับเพลงที่ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันนี่มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาผู้นานของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแม้ท่านเป็นฐานอากาศแต่ก็ยังได้รู้เรื่องราวของสงครามเวียดนามที่คุกกลุ่นอยู่ในยุคนั้นนะฮะศิลปินต่างๆนั้นก็แต่งเพลงร้องเพลงเกี่ยวกับสงครามเวียดนามกันมากมายไม่ว่าจะเป็นครูไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับลาน้องไปเวียดนามหรือว่าจะเป็นเพลงอีกหลายเพลงนิราศเวียดนามจากโกศลและก็ยังมีเพลงที่ครูไปบุญบุตรขันเขียนให้กับพระวัดลูกเพชรนะครับกลิ่นธูปสุโขทัยและก็ลาสาวโพธารามอาจารย์ท้วมบ้านแพ้วที่รุ่งโพธารามเป็นผู้ขับร้องนะฟังกันนั้นนะครับสำหรับในยุคนั้นซึ่งกุกลุ่นกันอยู่นะฮะสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปเพราะครูสุรพลก็ไม่ได้รับทราบรู้เห็นว่าฐานไทยไปรบสงครามเวียดนามก็ต้องถอนทหารพร้อมกับกองทหารของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะเวียดนามเหนือนั้นชนะสงครามเด็ดขาดในวันตรุษยวนเมื่อปีพุทธศักราช2518นะเวียดนามเหนือหรือเวียดกงนี่แหละก็ด่าหน้าถล่มกันมา10ทิศกันเลยทีเดียวสำหรับในการบุกกรุงไซง่อนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังเนี่ยพวกพันธมิตรหลายฝ่ายเนี่ยนะฮะทั้งแคนาดาทั้งสหรัฐอเมริกาและกองทหารไทยก็เมื่อเขาถอนทหารนะครับมันมีปัญหาทางการเมืองในสหรัฐด้วยและลบกันมากันหลายเป็น10ปีแล้วเสียชีวิตกันไปมากมายเป็นแสนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเด็กหนุ่มที่ถูกเกณฑ์เข้ามาว่าจะเป็นผิวดำผิวขาวของกำลังของสหรัฐส่วนทหารไทยนั้นก็สมัครครับยุคนั้นก็สมัครไปรบเวียดนามกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนมีครอบครัวเป็นคนหนุ่มก็เป็นคนว่างงานเป็นอันธพาลยาวก็เถอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือเปล่าเราฉะนั้นยังมีการจับกุมจับกุมอันข้อหาอันธพาลยาวกันอยู่ด้วยหรือเปล่าคงจะอยู่นะในสมัยนั้นก็ไปสมัครกันที่กองพลฐานราบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฝึกกันที่โน่นนะสำหรับกองพลเสือดำกองพันจงอางศึกจงอางศึกนั้นก็ไปก่อนเสือดำไปทีหลังนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวีรกรรมกันอยู่ด้วยนะฮะสิ่งทางด้านเพลงนี่ก็แน่นอนครับนะเขาให้กำลังใจกันนะไปทางเรือรบหลวงนะที่มารอรับที่ท่าเรือจะไปเวียดนามกันนะครับสำหรับลูกเมียญาติพี่น้องก็เรียกว่าสร้างวีรกรรมกันมากมายทีเดียวนะครับแต่ผลสุดท้ายก็ต้องถอนทหารถอนกำลังกันมานะแม้แต่กองกำลังสหรัฐในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่นครสวรรค์นะกองบินต่างๆเหล่านี้นะก็เรียกว่าต้องทิ้งล้างกันไปนะแต่ฐานไทยก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับไปลบกันในลาวในสงครามลับในลาวไม่ยอมบอกกันว่าเป็นยังไงนะก็ที่กลับบ้านหาลูกหาเมียครอบครัวก็ว่ากันก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาปัจจุบันในแหมเวียดนามนี่สร้างเนื้อสร้างตัวได้รวดเร็ว
สะอาดหมดจดนะครับสำหรับเขาเรียกว่าพัฒนานำหน้าประเทศไทยนิดๆกันไปแล้วนะครับบริษัทต่างชาติลงทุนในเวียดนามมากกว่าไทยซะแล้วเพราะว่าการเมืองเราก็ยังตีลวนกันอยู่แต่ของเวียดนามแม้จะเป็นสังคมนิยมแต่เขาก็ยังนิ่งยังพัฒนาประเทศกันต่อไปมรดกโลกก็มีกันหลายแห่งนะที่รวมเป็นประเทศสังคมนิยมเวียดนามก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและเนาะขอเพลงเข้ามาครับกับน้องริมคลองสำโรงเดี๋ยวจะต้องหากันหน่อยละเพราะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เปิดกันนานแล้วล่ะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปสำหรับในชั่วโมงที่2ได้รับการสมเหมือนเดิมครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังผ่านไปแล้วก็มาขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์ร้านลุ่งเรืองอลยนและก็สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาเอาละครับยังอยู่ในบรรยากาศของลูกรักทัพบกกันสำหรับสงครามเวียดนามกลิ่นธูปสุโขทัยคุณขอมาเป็นเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับให้ไพรวันลูกเพชรขับร้องในยุคนั้นไพรวันกำลังโด่งดังกันอยู่มากกับมนรักลูกทุ่งนะแล้วก็จากนั้นก็เป็นเพลงตามคำขอกันบ้าง นะครับสำหรับในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลง

แสนหวังเวิร์ดนะครับของสาริกากิ่งทองก็มีกันหลายเวอร์ชั่นกันละสำหรับเพลงยุคแรกที่โด่งดังไปทั่วประเทศทีเดียวนะครับแสนหวังเวิร์ดสาริกากิ่งทองนั้นก็

างเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตและไว้ผมนะแบบนักเลงกันล่ะนะครับสำหรับบุตรสาวภรรยาคนที่เท่าไหร่ของหนังยูเรียมกิ่งทองนะนายหนังนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของปากใต้บ้านเรานะแสนวังเวิร์ดนี่ก็เป็นเพลงโด่งดังรองมาจากแต๋วจ๋านะยังมีลินดาที่รักพาเขามาหนุ่มล่องสุงนิราชรักภูมิเลียงวงดนตรีโด่งดังมากนะครับแม้แต่ป้องปัตตานีดีดอกมะดันก็มาสู่วงการกับวงดนตรีของสาริกากิ่งทองนะครับสายันสัญญาเคยมาลองเต้นหางเครื่องก่อนที่จะไปประจำอยู่กับแม่ผ่องศรีแล้วก็สร้างบารมีตัวเองกลายเป็นตำนานนะครับก็มาอยู่กับสาริกากิ่งทองแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะมาฝึกเต้นกันอยู่นะครับสำหรับทางด้านสาริกากิ่งทองเสียชีวิตเมื่อปี40นะครับด้วยโรคมะเร็งสวงอกก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับสำหรับลูกสาวของหนังจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติประจำปี2535ในการแสดงหนังตะลุงนะมาที่สงขลาที่ตอนนั้นก็อยู่ที่ตรงไหนอะสงขลาอยู่ที่แหลมหินแถวนางเงือกนะฮะพาวงดนตรีล่องใต้มาเด็กกันลุมกันดูกันเต็มเลยนะครับล้อมหน้าล้อมหลังกันตอนนั้นก็ยังมีเก้าอี้ผ้าใบยาวๆล้อมกลมนะแล้วก็มีร้านนายอะไรลืมชื่อมีร้านอาหารดังๆอยู่นะหลายร้านนะครับนายลูกแขกไปนั่งเขาจะเดินถือถาดเข้ามาสั่งอาหารนี่เรียกว่าเป็นบรรยากาศในยุคที่ต้นสนดกตื่นนะฮะล่มตลอดวันนะในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศกันไปเยอะสำหรับเรื่องราวของศิลปินที่มาเยือนสงขลามีกันมากหลายมากมายทีเดียวนะครับอ้าวสาริกากิ่งทองก็เป็นเพลงในจำนวนหลายๆเพลงของสาริกากิ่งทองที่โด่งดังกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามา4เพลงฟังกันไป2เพลงยังมีจันโลมศรีธรรมราชนะครับผู้หญิงวันนี้และก็นักร้องใต้ที่เรียกว่าเป็นนักร้องสร้างตำนานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดาวใต้เมืองตรังเราอาจเจอแล้วเดี๋ยวจะได้รับฟังกันไปตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับสำหรับเรื่องราวของชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 กับอู่ซ่อมรถสมัยกาสวิตบางดานสงขลาบริการซ่อมรถยนต์ซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยกาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลย0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานสมหมายคาสวิตมาที่พันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับเราแวกใกล้ๆกันสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับเป็นหน้าที่ของดาวใต้เมืองตรังปัจจุบันนี้ก็เป็นนักจัดรายการเจ้าของสถานีวิทยุอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพลงนี้อาจารย์ชลธีทานทองแต่งให้เขียนให้นะครับอาจารย์ชลธีทานทองให้สาริกากิ่งทองโด่งดังมาหลายผู้นานเพลงเดียวนะครับแต่เพลงนี้ก็มีความรัก

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ุริยาฟ้าปทุมนะครับร้องเพลงของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเพลงที่เขียนแต่งขึ้นนมนปขหรือหน่วยปฏิบัติการลำน้ำโขงในอดีตปัจจุบันนี้ก็เป็นหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยลำน้ำโขงนะครับก็เป็นตำนานตำนานหนึ่งที่สุริยาฟ้าปทุมโด่งดังกับเพลงนี้เพลงที่มีไม่มากของสุริยาฟ้าปทุมที่ประทับใจแต่สำหรับหนุ่มนปขนั้นก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันมากนะครับสำหรับนักร้องศิษย์คนสุดท้ายของครูไพบูลย์บุตรขันฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบขอบคุณที่ติดตามและฟังกันนะครับในชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาพร้อมรุ่งเรืองอรยนต์จากนั้นเข้าไปในเมืองหน้าค่ายตชดตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องๆกันนะครับสำหรับโรงไม้พนาพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147นะครับก็เป็นประจำละทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรามีเพลงเก่าตำนานเล่าขานกันให้ท่านได้รับฟัง2ชั่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนี้มีเพลงหนึ่งของศิลามันนะครับหัวใจขี้หมอ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com